กว่าปีมาแล้วเจ้าน้อยสุขเกษมอายุได้15ปีเจ้าปอบก็ส่งไปเรียนหนังสือที่เมืองมะละแมงคุ้นก็เลยเป็นเรื่องของกัน

0: โอ้ลุงจันเขาลือกันว่าลุงจันนี่เก่งภาษาเก่งแต่กะหรือว่าขี้โวฮะ
1: อ๋อลุงจันนี่นะไม่ใช่วัวเนอะภาษาหิ้งเหยาภาษาหยังภาษาเป็ดภาษาไก่ด้วยเฉพาะภาษาหมานี่กา
0: อ๋อภาษาหมากะผมไข้โหเหมือนกันมันเป็นจะได้ภาษาหมาหาลุงจันเอ
1: ๋อันภาษาหมานี่นะมาเดือน12มันอู้กันหรอกมาปู้มาหันก้นหมาแม่มาปู้มาใช่กับอดบ่ได้อ่ะเนาะเออมาปู้ก็เหยียบไปเหยียบมาหันก้นหมาแม่เนาะมาปู้ก็ว่าหนืดหนืดหนืดหนืดหนืดนี่แล้วหมาแม่มาให้ยาให้เปิ้นน่ะยาอีหลอกนะแล้วหมาปูก็เหยียบไปเหยียบมาหนืดหนืดหนืดหนืดหมาแม่ก็ยาเจ้าของมันได้ไงน่ะไผมาเงื้อเงื้อจะยาอยู่ทำปืนไข่อ่างเนี่ยเปิ้ลหอนอยู่กลางจงกลางน้ายังบ่ไปโจโลอยู่ขันเหมืองพอไก่ล้ำลือ

0: มันก็หูเหมือนกันแต่เอ๊ะผมเคยหูว่าหมาหมาน้อยเนาะมันเห่าอีได้เสียงมาอย่างไ
1: รอ๋อหมาน้อยนี่นะเวลามันเห่านะมันเห่ามาเหมือนหมาใหญ่เบ้ยเปียวมันเห่าอย่างนี
0: ้เหมือนอันละเฮ้ยแล้วมาใหญ่หรอลุงจันเอ๋มันอย่าเขียนได้วะ
1: มันก็เหมือนกายแปลอันหมายไงเนี่ยนะเฮามาเหมือนเปิ่นเฮ้ยมาใหญ่เฮาอี

0: โอ้เสียงเหมือนแต่ได้หมาเออจันเอ๋แล้วก็เสียงหมาเท่าหมาสะดุ้งขโมยเหรอ
1: ไอ้หมาสะดุ้งขโมยนี่นะอู้เรื่องหมาเท่าหมาเท่ามันเห่าเหมือนเปิ้นกับบ่าฟังเนอะหมาเท่ามันเห่าอีบึ้บึ้บึ้บึ้บึ้บึ้ป้าแห้งมันมาหมีหิว่าเปียวอันหมาชะดุ้งขโมยนี่นะมันเห่าบ่เหมือนเปิ้นแหมะเออหมาชะดุ้งขโมยมันเห่าอี

0: ใครมานั่งสิ่งใดขนาด
1: ฮ่าฮ่าโอ้ย
0: มานั่งอย่างนี้เมาเล่าอ่ะ
1: ซื้อทำไมไม่เมาหาเรื่องมาได
0: ้มันเปลี่ยนได้ขึ้นมาได
1: ้ขอเงินแม่ท่านจะให้ใบใจก็เฮ้ย
0: เป็นผีโพงกันเนาะ
1: แข่งนี่ก็กันแหน่เฮ้อปีนนี่ก็พักแว่

มันสิ้นสุดเปรียบเหมือนมนุษย์เนิ่นนายเข่งล้ำจังพุทธเนยยอดบุญหายก็จากบรรยาย

มันสิ้นสุดเปรียบเหมือนมนุษย์เนื้อนายเข่งล้ำจังฟุตเนื้อยอดบุญหายป่อจากบรรยา

0: ปี่มาแจ้เฮาจะสอนนี่ปี่นะบ่าวบ้านเดียวอ่ะอีปี่ไปอู้เขาแย่หยังอู้บ่าวบ้านเดียวหายแล้วเตียวไปซ่วม
1: โหน้องจันทาไปว่าหยังหยังอัน
2: ไห้บ่เหมือนมึงอ่ะลอกเครื่องแหกการฮ้อนขึ้นฮ้อนร่องสักวันมึงจะหูสึก
0: เออแม่บ่ต้องมาว่าคือเจ้าคนอย่างเจ้านี่นะถ้าจะฮ้อนนะจะฮ้อนคือไปถึงดวงดาว
2: เออแม่บ่ตายแม่จะท่าพอ

0: จันทาไปไหนมาพอดึกดึ่งกึ่งคืน
1: ไปภัตตาคารมาจ้ะแม่
0: จันทาเอ้ยพอปี่มือของเต๋อป่นบ่เคยไปไหนเลยมาค่ำมาคืน
1: โอ้แม่จ๋าแม่บ่ต้องอนุไปเปรียบกับอีปี้อ่ะอีปี้บ่ไปสาวโบราณแต่จันทานี่สาวรุ่นไฮเทคจ้ะแม
0: ่ลูกหนอลูกสอนยังบ่ฟัง

0: น้องจะทาเก็บเสื้อเก็บผ้าใส่กระเป๋าน้องจะไปที่ไหน
1: ไปกรุงเทพจ้ะพี
0: ่แม่แม่น้องจะทาจะไปกรุงเทพจะไปตั้งไผ่บ่ฮู้
2: จันทาจะไปกรุงเทพจะไปตั้งไผ่จะไปแง่หยัง
0: จันทาเฮ้ยพี่บ่าประท่าไปอ่ะพี่เป็นห่วง
1: เออเขาจะไปแห่ย่างนี่พี่ประท่ามาเป็นห่วงเขาอ่ะเขาก็ใหญ่แล้วเขาไปใจหัวบนลานเหมือนนี่พี่
2: จังมันจังมันบ่ผันไปจังมันจันทาเอ้ยถ้าพ่อมึงบัดตายมึงจะเจ็บบ่ฮู้จะเจ็บอย่างใดลูกเหลือกำนี่ฮึ

0: ตายแล้วจันท้ามึงเอาไผ่มาโดยนั่นผมแดงปั่นลุงนวดอย่างก้างฮา
1: แฟนปั่นไปอย่างแม่ทอมดิสอิสมามาเตอร
2: ์กู๊ดมอร์นิ่งมาเตอร
0: ์โอ้ยช่างเวทลูกตัวเก่าล้ำปั่นไปกรุงเทพตัวกับไปกรุงเทพปั่นเอาผัวฝรั่งตัวกับเอาผัวฝรั่งหน้าอย่างแปะเมยไอ้อย่างเปิดอาซายพกเสตองแห้งไปบัดถึงลวงดาวเลยเฮ้ยใครตายเป็นลม

ขายของไอ้ก็กลัวหน้ามองสิ้นดีขายแว่นขายวีก็กลัวพุดตื่นเขาว่าตัวไอ้เป็นคนแล้วแต่

0: เหมือนรถขายยาคู่กับปันหิน
1: เหมือนชมยุพินคู่กับตัวอาย
0: มันพิษบ่ได้ไผ่ตึงบ่ดูคนที่ล่า